ว่าเราปริมาณนะไม่รู้ว่าเราก็เรียนอะไรหมดก็ไม่ว่า When I woke up I was changed